0: ทำไมมันขายฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันจะกลายมาสิมันจะไหลมานั่ง
2: Radio Ayoli
3: Vous écoutez Ayoli Radio